나가야 하고 넘어가라 뛰어가라 담은 생수위로 답변하라 답변하고 이마트 있는 게 야수에 오면 맞다 해도 왜 안에 여러 뜻을 띠 답변하니 여우와 여하시서 오면 여해가도 왔니 이마트 있는 꿈이 싱원이 안에 여러 뜻이 여러 뜻이 있고 대매로 답변하니 여러 뜻이 오면 여미 ยูฮาร์ตินนักเรียนฮาร์ตุสาวรุกมีเตมีเรื่องนี้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอาการล่าเรื่องโคเรื่องโลกนี้ใช่ไหมมันตุ๊กตุ๊กนี่ตุ๊กคุยยูฮาร์ตุนี่มันนี่คือเขาที่นี่ตุ๊กตุ๊กนี่ก็เลยเต็มที่ทำให้โลกนี้ยูฮาร์ตุมาเนี่ยนั่นที่นี่เขาจะเอาคนละนักสาวรุ่นเลยใช่ไหมตุ๊กนักเรียนฮาร์ตุนี่มันตุ๊กตุ๊ก ตั้งแต่ก่อนที่มีมันในเรื่องที่ต้องมีเรื่องนี้อินอินฮัตตินนักศึกษาของมันยังมันนิมิตมิติฮันนักศึกษาก็ต้องมีตัวรู้ที่มันเลี้ยงสมองมันนิมิตนักเรียนมันนิมิตต่อสมองฮัตติลเราฮัมมิลเราอยู่กับเราเนาเยลล์แต่ไม่ได้กำมีตักที่มีมันในเรื่องที่ต้องมีตั้งมันตักกันนี่นักตักที่จะเต็มที่ ผมไม่ติดก็ต้องเอาตัวเราไปดูแต่ไม่เนี่ยนั่นเป็นปีนักลุกฮัลโหลอยู่มั้งอีกอันเลียอีกอันเลียอีกอันเลียเอ่อเสียมาอยู่นี่อ่าอาศัยอยู่ฮัลโหลอยู่ก็ตาเราไม่ก็เอาละสักอย่างอาศัยที่อยากกินอ่ะ กูมีการว่าสักตัวนี้ก็เลยสิที่สิ่งที่ตัวมันยังให้ไม่สุดที่ตาวันนี้กูคิดลิงันนี่สิ่งที่กูชอบว่าสมองไอ้กูชอบว่าสมองถ้าคุณอยากตัวนี้ว่าสิ่งที่ตัวมันยังให้ไม่ลิงันนี่ก็ต้องเราไอ้ตัวนี้ถ้าคุณอยากชิมว่ายูนิวอลชิมิกูมี ไอ้ตรงนั้นอักตรงนั้นที่วันนี้วันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ตัดคุณอยากทำที่ไม่เล่นกันที่ลูกที่นุ่งอ่าเขาอยู่มาเยอะวันนี้เราอยู่นี่อยู่เต็มอ่าที่คือมาหัตถ์ตลอดที่นู่นนั่นนี่ที่มาเยอะแค่ยังอยากที่มาเยอะแค่ไหนนี่เราก็จะทำอะไรปีนี้เราก็จะมาเอามาตานุ่งละ ดาวังเงินุกจอนี่ที่คิดตัวเราอยู่เขนักติงินนี่ก็ยังอยากก็ยังเรียนเราอยู่อีกอีกอย่างสุดที่ปุ๊บนี่ที่มีนี่ตั้งแต่มาเงาหลอกแต่มีที่คิดตัวเราอยู่มีอยู่ที่ก็ยังอยากชิมมันมีอยู่นี่ดาวังเงาหลอกปลุกมีเขนักติงินนี่ก็ยังติงิเชียสที่ได้มีตัวหัตถ์เราตั้งมันตัว พิมพ์ไม่ได้บอกเลยว่าต้องรักที่ลูกเขียนนี่นะตัวที่รู้ตั้งแต่เราล็อกปีที่มาล็อกตัวตั้งแต่ในตักขึ้นนี่พิมพ์ตัวที่เราไม่มาจูงเซ็กซ์ไม่ที่ลูกแต่บางงานเห็นตัวตั้งแต่ล็อกสติแต่ไม่ตัวล็อกปีที่เชื่อนี่ตัววันนั้นอยากมีสิ่งที่กูมัน นักข่าวอยู่กันนะครับเราเนี่ยเห็นนักนิวยอร์กเด็กตัวลูกอินุจอมีปุ๊บนี่ต้องมีลูกอันกัสดาวมีสิ่งที่เกิดมาคุณแม่วิจารณ์ยังคุณแม่นี่คุณแม่ตัวแต่มาประมาณจูนเซตินกำลังมีนะ โอ้คดีเราไม่ยี่ตั้มานเอาละชีวิตกำลังมาติดกุศลเกิดสิ่งนั้นก็มีนิกขินักมีนิกคุณลุงมีโอโม่ตาวงว่าเกียรติเอาใจเราอยู่ยี่หัดเราอยู่คุณลุงมักกลัวกับเราเลยเราอยู่ตาวงขินักมีนัดตุกติดตาวันนี้ตุกติดสิ่งที่อยากที่เราอยู่คุณลุงมีกุศลเอาไว้ชิดติด

นี่ปีนสราโอซิวเราอย่างไม่มักกูนี่อันตอนนี้เขาเกย์อยู่ในกาดักตุนูนามิกุนี่ฮันุตุมังาทมาโลสุกุนนามังานูนามิกุนทุกเช้าที่วิวทุกเช้าที่เลี้ยงวิวน่าบันเลยมัดนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ปีเลี้ยงตัวลาโลเลยกันนะเมกามาเอกนี่ฮาลาวกันเมกามาโอ้มิงาสุลีเขาปัดจูน24งูลาลักมีมัดกูไปกูอุลโลโคเตอลอเซนจานปาปติสเตงูลาลักมัดฮิกากันนาลาลักมีกัตตุตะเวคลางิมะคอปัดทุสักตะสิกะมัตตุนนะซุงะนะไฮนามนากุนนะซิงิตวากุมะนิลลิกะปิลาคิบุงะนะไฮมันนะนิจัลุตตาตะเม5 minutes อาลุมิตนาลาวะซิริบุกุตดานนาวนะนิปิลยาริกันตากะนี่ปิดใจโยมนี่ปิลกเต้าสิมาโยตานะยูซิปิกิลิวตักงูลักสิมาโยหักเดมิวต์นี่เจ้าเสียกเดมาเรียโลวินิววัลกตัวนี้ฮิติงอุตมาฮิติงอุตมาทุกโลอาจะดิจักสิมาโยอังอุติสิมาโกลักตุงอัตเอาเสียกสุงะฮ่าฮัยนั่นนายยูซิปิกิลิวตักนี่เจ้าเสียกตก